0: มีสาระลงเบิดบ้างเหลียว
1: เลยอารมณ์กษัตริย์หือสะดมจองกามกำลงเบิดบ้ามเลยอาลาลาดุดมีกองอะไรแต่เชิดอะไรละกามตุบุมลาดุดมีกองน่าละโกกษัตริย์ลีกระดมจองจุกทุ่งเนี่ยมันซ้ำฟรีผู้จุกทุ่งนี้ฟรีฟงเอาเช่นนี้อุเรดุมกระดาละโกกาดเนี่ยล้อมล้อตะกามเพลมลาซาสักซาซาสักจิ้งทุ่งทุ่งนี้อะละมุนปูลี
0: นะแสดงนั่นละอะไรจันเด่นซะสองกุ้งล้อมันละจุกบัมอุเรเรสองกุ้งกุ้งรึสเรียกมาจุกเงินชูเรอาหือสะดมกระดาจุกเงินจุกชูหุ่ยซับบัมเซ็ตจุกชูเรกุ้งสเรตองสักกุ้งเรื่องมันชัวร์แยบชัวร์จักชัวร์
1: แยบชัวร์กุ้งตาจันเด่นซาจุกนารีฟาร์มกุ้งจงซาฟาร์มกุ้งมักจงปลูกดานีบจงซาเบลัดอะไรดูน่าอุเรละดูน่าอารมณ์กันน้องก็สาดเล็บน้องก็ดูน้องก็จุกมาดูอันอารมณ์มาถูกกุ้งอุเรจงจันเด่นอันนารีจันเด่นซึ่งดูจงก็ละดิ่มดงมันชัวร์เลยซึ่งดูจันเด่นอะไรลับชีกุ้งจงก็อุเรจงก็ละดิ่มมันชัวร
0: ์along for the rent experience ko logon huju tong re fokado ajak do yuwam
1: lai kisam along sa lai kisam re along huju sirari re kisam re kam adum do yuwam lai
0: e are lom na income tamda na re sa flip flip ka sorong sa tungkung tung lat matan ji rong to pyari te do kalung chong shu lokal ko ta sadare do ka lodula muduk muduk sak bompong ren chong sa kumdan ka labla chini mo anong prateka chung su to pe tarjing mon chu gnamarim sona

0: ออกกินอะไรวะลูกเบลมังดากินลุมซุมอยู่มังสังขอเลจามาโรตีจามานุอีกอย่างมาคิเลงก็เห็นอาเก่งกิซิมบุงีสับเสียยมบะตุ้มบะจะมาคิโลมาคินตุ้มบะน่าล้อมาเต็มเองลีราบัตรน่าก้าวขอเลปุกเห็นนะอ่างมังชามสุกมังอีกอย่างอาจจะยมบะบุงอะไรตุ้งบะเรตุ้งมังฉันยมบะบุงบิทุกังใช่มาเครื่องละสรีอาลีบสัจจะไอ้ตุ้งเมนเก่งแข็งตั้งตาดีเองก็น่าละแข็งตั้งน้อมังยิงทอสกีน้อมยิงชอบโอเคเสร็จแล้วก็อันที่เขกต้องว่ามังนำเบมังยูมังเยเชียลอนจามาโบเกเห็นก็ต้องกินจำไม่ขาสโบเกแต่ก็อาที่ยมบ่กูหงิงอยากกินนะเห็นตาที่สุ่มมังสิงังโบเก
1: สิงังโบแล้วที่จิโกว่าเรื่องย่อริยามบ
0: ่ย่อริยาม
1: เฮลิโจกุเลอารอคนอีเจงปันเล่นตาเจงินังจูบมาอีตู่เฮลิโจกุเลเจอารออดังบาร์เร่คนเกิดอาบาเวนโชยูไทแล้วที่จุกสะอิงองสิกปีมาสิกอนเกิดอาบายูทาเรียยินจับปิชวาร์จะกุศิงนิมาป
0: อนิมาปุกเ
1: กกุศิงนิมาปอริโอยามบอกจุกมาปอริโอยานดายามบอกจุกมาปอริโอแทงเบเดตายเอ็มโมเกดาบายเอ็นโอที่ปุงหาเลี้ยงไทยง
0: ูโอ้เอ็นไว้นะครับเอาคีเกตเกตตุ้มไปจำเบมรับกินเมนดู
1: ปังจุมบาเกดาบายาจะยาจะหาเรก็ตันดีก็มีอยู่เ
0: นี่ยแ
1: ทงเบเดเย็นนี้ดอกมะนาวมีโบราณไม่ว่าเฮลิโจกุเลยันดายามบอกจุกมาใจก็อีตุงอีเลยใจเย็บไปว่า
0: เย็บไปว่ามันใจกันตอนกินอีตุงบ้านตอนเดียวลงเช่นนี้กี่อันกี่กี่ยันดาเขตามิจูกิลก่อนนุบุงบัตุตอนเดียวตุเขบุงสังเบนจาบุงอันนี้อะไรอยู่เต็มพูนก็ทั้งเปลือกอันดอกนึง
1: อันดอก
0: นี่แหละของมันน่าอีเตะไอ้กันแค่นำพังอับีรบบตอนที่ก็อันบีนเทปุงอีบุงอันใจอันนี้ก็ล่ออันนี้เต็มเป็นบาอยู่อันนี้ยอมเป็นหางยอมบุยอมเป็นนู่บ่าวไอ้กังเฮลจูเลอันนี้สุกิมังนู่บ่าวอันนี้เต็มเฮลจูเลใจอันนี้เลใจทำไมอ่ะล่อมันล่ะนู่บ่าสันติวานี
1: ฮะ
0: จ้ะเมื่อนี้อารูเต็มยอมบ่าดีสายก็อันล่อกรรมสันมันามิสิรมบ่เมื่อนี
1: ้
0: เห็นกันเลยอันนี้อยู่ปุ๊กเนี่ยบ่าวเราจะเห็นกังใจโอ้ปาร์ซามิ
1: ยอริกนูเกนอันดังบ้าแทงเบเล่ก็คิดอีกอารมณ์คนเยี่ยมกระรอตัวอังกมูการดักอิงซีบุงก็คิดได้แบบมูนูคนอีเจงปันเรกุนุสินงักจูบมาอีตู่เคลจูบุเล่อารมณ์อันดังบาร์เรตายมูยอริกทบุดิมบะยันกันยามบอกว่าทบุกิจูบุราบังอันนี้เกหังว่ามูยังนักติเกนูอันดังบาร์เรยามดูมินังนูบาปงล
0: ้อ
1: เอกริกเกตายมังอดังบานุตาเจงจุกมาโคสุมเบรากระบานิงสังจุกิเกนุยามังยอริกโนเกนอดังเบียสิวารุอากับสมรบเชตังซาสับเจงขากมจุเรอลายามังรูปลาลยักทงบาเรกุยกลาวปาลัมซัมโลทิกตุนดุมเบราปัจฉิเกแคปสุมังนิงวัตัมสุม